0: 너랑 빨개를 삼문발라이 키나토카나 인가이 빨개를 삼마니 야글로 승타부 코트마 타이차야크나라이냐냐 삽지 차이크나라이냐 인가모
1: 한부모레브카데바마 앙타부 코트마 차이크나라이냐 안코트마 안부모가 떡하바시알 살자토카마사보르바모한판사마니 어버나사나바그부팡팡카니베르가 아수가 Shelmasa abonanoga bahan sanamu sungzaka. Tai abu pangtolawa asugi katok hano naisa shel saka. Kulumka kising toka nung hai naitok tok ang tai nigeko. Busung naitok nini bukurang rong nini korang kanatok malaya sana sakurai. Do tai sa resam na wakana granan. Shel ni iko rakana wabutu wataka belanyo hamzaka tai. Resabui kanarana hane kuana naitarapna. Bini, kukni, amui bahan, hawa kelai tangka. Lagi-lagi na, sial o, mui bahan o, kosai, arone kalangka. Anko temaran pakya.
0: Bini, kotma belai ke kena tokana?
2: Iii.
0: O, kotma kena ini roktam bujika?
1: Borok hamyani kok kahamno kena masaya.
0: Borok hamyani kok kahamno kena masaya na?
2: Iii.
0: Borok muka, tokai. Gai kotma kena man, ya gula seng tabuk.
3: แม่วิสนี่คุกเลยแม่วิสตามสิไซร์ขนาดนี้นะเห็นกันไหมอันตากอกตั้งไซร์ขนาดนี้อันกอกตั้งบุ้งเคยดิ่งมาสักวันก็จะราภัยไม่ได้จะไล่บ้าสักพันดิลามปราตยาเรื่องเลยตาตองสิเดียเลยนาชิงกลักจะราบ้าเราดีอยากพิจิตรกันก็ต้องเลยจีนิมานิโกก็บุรุษกอกไทยเนาะตองสุนนะนางอันนกบุรุษนกไทยฮัสุกใบตีบุ้งนั่นไล่นางอันเนอตาตองสิเดียเลยนาชิงกลักฮัสุกใบตีบุ้งรอกไล่นางอันเนอ
0: สาลายรักพิยาซีนิสมัยอันกอกตังรอนไปค่ะบินิกอกตังกอทมาขนาดมันยากล้อซึ่งตาบุกให้หน่อยให้รู้ซับมงขนาดไรพี่นายซึ่งโน้รู้ซับขนาดไรนายเมบิสไว้เรบิกาก็ตอนน้องนี้รู้ซับมงรู้ซับขนาดไรละ

0: บรอกครองนี่ระซ้ำมึงบลายให้ขนาดต่อขนา
1: อี
0: อิงกายระซ้ำมึงนี่ยากลดซึ่งให้หนูให้เตชะกอกตั้งขนาดไรพี่นายจึงนกอกตั้งใช้ขนาดไหนเมริล
1: อังกอกตั้ง